0: องอ่ะ
1: เรื่องตัวเมียมาเยี่ยกิเหเปียวมาอ่ะโอ้ยฟุ้งอ่ะฟังกันละเปียไม่ฟังสิโกเยี่ยเรื่องตัวกิฟังน้องมาเกี่ยก็ตัวไต่มีก็ตัวมินิเตต้าฟ้าเปียฮกุไอฮงฟุ้งฮกุฟุ้งไอฮงฟุ้งก็ตัวไต่มีก็มาเฮนี่ก็อัตวัยเอต้าปลุกกันละมาฟิลาฟัวกิก็คุยก็เลี้ยวก็เยี่ยกิปลุกกันละมาเฮปอนี่ก็ตัวฟิลาฟัวกิปอนี่เอก็มาตั้งเปียไม่ฮงฟุ้งo ngā tāki he toi mini te hongo fulu pia hoko ai tātaha pia hoko atoi pē ai polokalama ko ia hekule o oi whakatu a melie toi whakaongo atu ai ki whanongonongo koe ni koe whanongonongo whakataha ni ai ka ai ngā mehe poloka fitu poloka kolotoka a ohonua e wā o ok whanongonongo atoi ni ki he whaifekau moana whakateri ki he militoni ka mai sea langa kāri vailea vea tupu Pea moki mautolu kotoa pē ae komiti pehe kisi ka inga mehe poloka kolotoka oku nau ie fonuani. Oku whakafe iloto maafana atu ki mautolu ke maulava mai ki e tau whakataha ihe fiafi toko naki koe ni. Ki e whikataha ua, whakaho koe ni ie whikataha ua oe High Street i Otahuhu, aia koe ki iholo eni i mui i he laipeli motua koea i Otahuhu. Koe taimi koe ni mai fiafi ki he valo. Koe tu ngā whakatahani koe teu teu ke kātua ngā i oi ohonua tei i he ahtolu noa o nove ma. Mā loba moe whakapā pātu mei heangi ke iri takau pia moe toko ni lutu i vai lea. Tau wakai mua he ki he leo oe whiwhine koe ia leo mālie o nansei lomu pia moe seu ke hokuloto.